0: Made in Thailand. This track is from Thailand. Radio Samui, my summer station. Chill and relax.
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมา